สื่อใส่เสื่อแหวนเสื่อมาให้เจ้าแขนขึ้นนำองค์โตโตตรงโลพี่ลุงทั้งไปหลังโตโตตรงโลพี่ลุงทั้งไปหลังหัวบ่มีลูกใหม่เลยได้แก่เมียหัวกะเสื้อขาเมียกะบ่ใคร